0: ตอนนั้นจะ
1: เย็บอือฮึเอาไปตัวนู้นนู้นนู้นจะมาดะโจเอ๊ะกีตาร์โจปะNah, itu siapa tuh?